0: ว่าเดี๋ยวอีกีเยกีคอนเกียงกีเฮียก็จึงคิดเคียแล้วเนี่ยก็จึงคิดคลีก็จังกีในบรรดากับมันพากับมันเม็ดยังเดี๋ยวกีคอนกีตีเกียงกีแล้วก็จึงเป็นเบี้ยงก็จึงเป็นดับก็จังกีเฮียก็จึงเอ็มกรรมก็จังอีกรรมกีคอนนัดดุว่าดาปุ่นนี่อีเฮาก็ปอยังกับใบปัดกรรมแต่ได้ขายอีเดี๋ยวอีเฮียก็แต่ก็จึงคิดคลีก็ยังกับใบปัดกรรมจะอุปาแหละในบรรดาวอรีวอสมาร์วอพันแห่วอพันครูปัดโอเออีเด็กจริงเอ็มกรรมยังอีบาร์หรอกปัดคำเตะมันจะแห่มันจะครูอีคำเตะดิโยอีบอกกี่ใบกี่ปาเลยแต่สุดังกี่เล็กวอชิมยังก็เด็กเส้นยามในบรรดาโอเออีเด็กจริงฮิกายกี่ว่าเมียดกี่ว่าขัดตั้มก็ปวดคำตั้มกี่ฮิกายจริงก็โตว่าก็เด็กจริงสตาร์ทยังก็ประทายปัดคำตั้มเลยหากจริงฮิกายหากจริงก็โตว่าก็เด็กจริงติดก็จังอีคำตั้มอยู่ตัวปลายอุมาลุตรียังก็จริงอิมก็จังอีไปเดี๋ยวก็นี่ก็กษีมันก็กษีก็ครูฮัดโอคาตากัตเต้ก็เอ็มคามีวอสเนียวทุว่าแล้วเด็กประคัดบ้าบเนียอีพังก็นี่ก็จึงมันชิรุปคำกิคอนว่ากับใบว่าป้าเอ็มคามีเล็กวอสเนียวทุยากระเต้ก็จึงมันตรีก็จังเปลายเนบันตาก็จึงอิมก็จังอีแล้วเนียวทุอีกระเต้ตัวอีนึงกองอุติบีก็บรมยากิเด็กใบกิป้ากิยังอีพระก็จะก็พอเล็กกิเด็กใบกิป้ายังอีเล็กวุฒิปกีวุญาวกอร์ยังก็จึงอิมยองอีคำกิคอนกิตียงกีปัดคำเตะและเอ็มก็เตะก็จึงยังช่องยศะก็ว่าชัดก็ว่าเขียะลันเตอร์กิสงีก็จึงอิมปัดคำเตะวันระเยวันระยังเด็กยุงกษัมก็ยศุกยศนัดก็มันก็ยุงกษัมก็อีก็จึงกระคูในบรรดาก็จึงอิมปัดก็อิมลังสาลังยองอีวารอกกวี
1: จ้าเบลชิบวนสตอร์สุงอ่ะจึงเอกลำยองพี่จึงเอตอว่าก็เตะก็บรรดาแต่กว่าน้องคนนี้น้องประสบปัญหาจริงๆต่อว่ากระจิงกิดคลีมั้งคือกระจิงกิดคลียังกี่ใบกี่ปาคำตามให้วัดต่อว่าปัญหาปัญสันยากี่คน
2: กี่ใบกี่ปาเอ็มกี่กระจิงกิดคลีก็ครัวหุ่นกัดเตะกัดเตะนี่เป็นกี่คนยากี
1: ่
2: อีแต่เดิมยี่หิวเล่นนี่ว่าจีเซนต์ขายกี่คนนั่นดูว่าขายกี่นั่งดูสตางค์ขายกี่เต็มกี่กระจิงกิดคลีกรรมนุปนสับสุลาสับทัดกรรมนุปนชิปนสายกี่กำมนุเอบามเอดียังกจิงเอ็มกิโอกีงาขจักเกะกำกจิงกระดาวเอนักกตีนยอมปลายกวีชมอุปอลฮิกายวังพีกิเบกิป้าทราบใจกิคันกิโอพีแล้วปุเรกะชิติกิอัปตอลปอลชิกันอุปสรรคลังกวัดรู้ดูคันยูสูอังเกพีกิป้าตัววัดเป็นมิตาริกิคนแล้วดูทราบใจกิยังกจิงกายเป็นสนองปลายหากนี่กจิงองค์กำกันนี่เชมีเอ็มอัตลิกิยีคนกองต่อกจิงภาษาหากจิงเอ็มกุคนจาด
1: อ
2: กูจะลับสายกจิมกุญแจดอกเอ็มกามอุปสายกี่ยกดังยกดับยกเบียงกี่ในใจอุเอกสุไลกทัดอุเอกจิเอได้กี่หากกรรมหากกติกาความขณะยกไหลยกดับยกเบียงก
1: ี
2: ่แต่ในหากจิมสายกุญแจมันเสียมเอ็มกามแล้วอุปสายกี่ยกทิพย์ยกปลายกันโมไปอีกี่ใบกี่ปานังนู้อสตังกี่คนอยู่แห่ต่อประชังกี่กรรมนุฮิกายกี่คนกี่ยกทิพย์กี่ยกปลายงากันโมให้ปอดดังเขียนกี่คนฮิกายกี่คนต่อกามนุติปกีวโอปุเรย์กักตีนยอมไล่กระทั่งตัวกจิมซานิมตากจิมเอ็มกุจัดโดอคันจามันเซมกระทั่งกจิมกุจัดโดเอบามอีดีซาบันดับยี่กีบัดเอ็มคามเล็กสายกีให้จุยปอร์นิมตากจิมเอ็มกุจามันเซมขณะว่ากินิวโรอาร์ยกมันบาลานซ์หากจิมลาลิตยองกีนิบ้าละเดสายดูกจัดโดยูบยูสงายุปลงกียูบยูว่าดับอบยาหากจิมเอ็มยกีตั้งว่าชิเซนไปพิโยกามว่าฉลังอิมันบรูไม่บาลานซ
1: ์
2: แต่ในบรรดาสานอีหากจิ้งมุกจะมุสลิมทิพกี้ยังกบรมก็กรทิพกี้ยบรูทิพกี้ยบลายนี่ตีดาวเฮสันกีกีบรูกุมันปุระหากจิ้งลองกจิ้งเอ็มยกีหากจิ้งลายลุตีหาวิอิมอิชงอิสระกีคำตามเอชิบุกเบยุปะบักกีเบยุปะมันดับสานมันเป็นดับกียูลุตีบักกีว่ากินีคนอิมันเฮกีมันเฮกีดาวมันก็จิ้งรชานยังกจิ้งเอ็มยกีนี่ตีดาวลำบาลานซ์กจิ้งเอ็มยกีกิมเซลทุกียังก็ต้องจิงลายลุติยกีคำตามเอออิมบูชงฟรากีชรุวกี
1: ตอนนั้นก็เลี้ยงก็ยังสรุงว่าบางเอ็มเชื่ออัดพีก็จิงโตก็เตะกับบันตา
0: แต่จิงโตว่าก็จิงกิดคลิยังกีเบกีป้าในบันตากีคอนกียังกีก็เอ็มคำฮารอว่าอีก็นักเลี้ยงยังงาอุสังทุว่ากันนี่ก็ปอร์ว่าเอ็มคำมีอีหลังก็วรอเลอุสังทุอีชาพังก็เตะกับหูติบีว่าแล้วได้อีกว่าอีไปวันอีวันอีว่ากี่บรูอุเลกี่อีแต่นังกองอีฮับสุดังชวาอีเนี่ย

ิกันไทยปุ่นคนว่าอิจงานยงกิมันใบก็วอร์กช็อปก็วันนี้ยากูดับเป็นมันฮับปะกับมิกาลียาเอียร์ลี่ childhood development mission ดวันระลังก็ยากินองชนะ policy กิบรูทบเนียว่ากิบรูเชมพังฮักรอยกับปาร์ open clan ยากิบความเกรงกันในวันตากิคณะว่ากิมันยงหากลังกรีกับ Meghalaya State Skill Development Society MSSDS ดาวเป็นเครือข่ายก็ยังกับโปรแกรมเอซิกัยก็มักนะฮักเล่นกับ South West Khasi Hill District ในวันตากษณะมังดิงกาอาราจาอาร์พอนรูอาราจาอาร์พอนยาววอปันคลันยังอยู่ความยอกกามและในกลัดเซ็งขี้เซ็งขันในวันตากิขันโรยองกันีกระทันกันีกับจึงแสดงดับเป็นเครือข่ายหนึ่งบางยุ่งเครือข่ายยังกับ Skill Development Officer ฮับปอกกับชนัด Labor Employment and Skill DevelopmentDari tentu ikhbar dapat lagi cukup ke 1P Station yang ke Akashwani Shillong katu tenis ngawne segi program kebobot.

0: Y que buen ra. Y que la wey. De i. Nen con De wa. Upanem kam hok y que por kam ong en tu. Hapman gile gi kena. Ki wa chenea ile de. Em kam u em gi katong hejing em. Kam gi kenro. Ki u dao pengkere. Se cibon ke peteng u dao wan hedin yong ki. De wa em gile kerkom perkat. Hak wa. Kam nu rukom. Uperkat i kena ngugi ucudo dele de le de. Neba ke jing wom gi usang to. Ye kala wei pen man no ke jing do jikerman. Ke jing do jikerman yong i. Man no ko kam ke jing do me jing im. Kata kam te ugi wom le ini. Neng kong e de wom mani kena le ni ki kenro. Ke wo smat ke wo sting ke wuye userlok. Ye ki vi tuan ki perlok. Kam tam ye ki ri orang ba. Le ne ki man be man pa. Ke wo kulau i mesin. Ke wo kulau i jing mon. Heju i por le. Percang wau man kibru kua yi upeding yi jingbut yong kivi kenang yu man kok udeng cedok he jing im yong ki kenang wa kiyi kiyi kua ki cem jing e ki leng ba jing serlok yong ki yu man kok kawai lam ne bentar kalau wai yong ki.
1: Nah, kamu ompi untuk MK yang pernah MK menghai ke por, wah MK yang woman itu kreatif sistem kerana wah por sebab wah tong kawa boi, mo tapi kena kendo kelot. Teh kelibang ah yau bak jimiral karmuti mo, hai tok wa ki niki kan hai tok wa ki kan ro khlot ha po ka yung ka sem man ha po ka long yung long sem ka yi ka ka jing yu yong pi wa ka jing kla ha ka yung ka sem lang ba ka jing em yo ki kan ro khlot he ki ni ka chuko ka ni
2: a ho ye to wa ki kan ro khlot ka yung ka sem singa ong em hi ar banta ka jing em yong ki kan ro khlot yung ka sem man ko ko wi ki jing khu yung ka sem ne ba em ko ka lo wei kamu juk kelam ke kentin ugi kon kro klot hi man ki gelwei yong ki imlang salang tanga jo ko jung kesem lew em ki kon kro klot penyo ko jung kesem nam lewei ko la do ki temen u em penyo ko tu jung kesem mem nong rim go che jingai hendre ki jing em yong ki kon kro klot ko jung kesem kam tam ki kon kro klot kam ong tani hi tu ar lig benta ki kon kro klot ku em ko thong nei benta ko jing stat ko jing tem ki kon kro klot ku em ko thong nei benta kam pat em kam ye ka sap ko ki em ki rengkat ke jing ker khu yong yong ke sem u kerchan ke ki ha kini ki ar menta angaj o wa ki kon kro klot man ki ki paya ba nei menta wanra ya ke roi ke par ha yong ke sem ke menta ko ar wan na de pai ha jing tim mut wa la de ki kon kro klot em gi ke thong ha ke liang ke stat ke tip ani kamon pun em ka mi ke sap ke phong man ko ke jing tim ke lai yong ke sem em ha ko tu ko yong ke sem hai thau wo man em ko ke lewei ko phrnai man o tu ke sem ke lewei ko jot em ta ke yong ke sem แต่ก็แต่ก็ดาวงบันเขียวว่ากี่คนครูขลุดเอ็มกามเฮาเอ็มกี่อยากกระเวยในบรรดากระลองยุงลองเซมในพระมันได้เอ็มกี่กระเวยในบรรดากระลองลองเซมมันก็กระจิงกระคุยอีกอิมลังสายลองรอกบี
1: จำองพีว่าฮับปอกยุงกระเซมแหละกี่ครูขลุดเอ็มกี่แกบรรดากูกองสันเนาะให้ตอบว่าก็มันว่าคุณตู้เลยในว่าอูเป็นรอยอยากกี่คุณคนกี่การคือเอ็มฮับปอกกระลองยุงลองเซมแต่สักจากวันเราบะดำเนินเรามาดำเนินลิกีละท้องกว่าคุณลีกามวีนกิวได้จุเอ็มบันตาปอกกิการอิมลังสารังกามวดโยอีว่าบุญปอกกิมลังสารังอีกันนี่กิขณะคอนโดคอนโดอย่างนี้ดัชดังกิวงบชิบุญกิการกิวสิในดัชดังกิวงบกิการกิว่าดีดร็อกส์ในว่าอุเล่คุณควรกิบันตากิว่าไม่หมู่มันปูเป็นสิกิมลังสารังยิวองอีแต่ในเรื่องพี่ยี่ยอพี่องอีกามกิทุกิขณะคอนโดกิวดาสดังอุงบพักการกินกิกรรมก็ยิ่งกว่าพี่อ้องว่ากำมันอุปนกลายกันดีกจิ้มกูยังกิน
0: สัจเสนเบียงกบันตากว่ากำกิขึ้นรู้อยู่ยี่กิวเกอร์ในกินกิกิวอ้องยี่กิจิงดีจิงบ้ามกิว่าเป็นบัวยาเลเซกิว่ามันกำโมจิงทดกำกิขึ้นรู้กบกองสันบ่ายกิเอ็มกำมุมันกิกิขึ้นรู้กิว่าสแกมกูน้องริมวิมฮาวมันกิกิขึ้นรู้กิว่าชะเป็นเบิดก็มองหากจิงชิมจิงมดฮับมันกี่คนรู้กี่วายอุสาวทุกยังก็บันตากูบ้านไอ้กูสิแล้วเด็กคิมยี่อยู่ประเด็นยังก็จิงอีจิงมดกี่บรูแล้วดมสาวทุกกี่องเนว่าอยู่สิเนว่าเป็นมันก็จะจิงชายลำบากละในบ้านคำจูองก็เช่นเว็บลางอบคุณลาฟลอปในบ้านชิเซนวันงอบกี่มันเอ็บฮาวชิมเบียงกี่ก็ตุกจิงลองกูจูกัดคำเตะฮัชวาว่าอยู่บดเลนเนว่าประเด็นกี่ยังก็ตุกบันตากูสิฮับมันบางกี่กี่คนรู้กิวสแกมกูจมดจึงประคัดเว้ยว่าฮับโยจึงไงกันละกำกิขันโรขณะวิวิกิวเกอร์ในกินกิจิงดีจึงบัมกิวบ่นใจกิจิงวมโยจึงไงยองอีกำกิขันโรเป็นมันนอกก็อีฮัก